0: วัสดีครับ
1: อันนี้ฮาซิโ
2: อ Hello How are you
3: 面对外国朋友不再有口难言和艾米一起学习实用单字让你外语马会通